ะลีไปอัมบุกนานูอุชาบัดลุดกะไฮฮินูดันอากุปิรมีมันลังนีมุชาอัชาอารันตุกานิกุอากุอินไดสลาบิมมาตูอุนอุนชามัยนักกะอิงุสอิมุงปังลูอุนป